อีซีวันเราแต่ช่วงกว่าเล็กจุกเวงลงเลยเลยอุปาซีแล้วมันสั่งแต่ช่วงกว่าชโลมจงเตปีอเมริกาลงไอ้ทากตันอรุณทันสักบกเฮบากะฮิอานินแล้วว่ากิมีแต่หนูฟาร์มชินเวงทั้งมีแต่อุปาสังเลนโดแล้วแต่ช่วงเลยเจ้าทันที่หนูฟาร์กอดแต่ทวิงอเมริกาลงไอ้ทากตันอรุณทันสักบกงูสายเลยวิดอร์ปุยเวงทั้งมีอินนุนซิร์มชินเวงทั้งเลยแล้วกลางลมปุยเจ้าตลางอเมริกาลงไอ้ทากตันอารมณ์ทันสักบากาเห็นเอเมซิดูดลางอมีเฮียนินเจ้ามอนิบงก่อนรินรินเตชงโคไฮเลอาร์เอฟปุยปุยอะรินิจวงตุยอมีเตลงไอ้ทากตันอารมณ์ทันสักบุกอันนี้เขาเลยตัวนัดชวนรูปปั้นลำเลียนตีไหลลงไอ้ทางอู้

กันไงสักตากะเฮิร์ทูเลยที่ลาตอมีเอลปะจาวสักเนี่ยโอเลสติซุ่มซูตุนจุมใจดมอยหัวนาตอมีเอลปะจาวเลยลีนี่เลทันโซลิตใจกันไงสักเข้าเทเตอะลูนิตาอากาศฟันีไอโซและจงกับปวนชวนีเฮ้ยเฮียอากาศฟันีไอโซเลยนี่จอมดาร์สโอมเลยมินิชวนปังานี่ตุนัดชวนริมอยตุ่มกันไงคลังอ่ะดาร์ชวามะฟักเล่นอะไรอ่ะปอลเตริมอยตุ่มอีหลงไงคลังโอ

0: 哎，可以啊，那一样没啊，黑眼皮，人工机帮你录啊，充电了没？充电
1: 哦，
0: 了没？
1: 嘿，来跟我们妈妈，妈妈，你按一查音。
0: 哎，可比，啊，当太阳不看，还能丢掉？
2: 努，卡达山的毒，工团不可泄露。
3: 妈妈，一查音，快来人呐！
2: 妈咪，妈的咪都搞飞。
3: 哦，跟小朵啊，老听这帮。
4: 妈妈，阿咱们得看侬们哦。
3: 你的妈妈种多少？你找哎没？
4: 妈的，不老听个龙嘿。
5: 妈说，一查音，我听你黑爹有吗？
2: 妈的，一度土山，可能说不会提到这方言，闽南的忘记哦。
5: 妈说，最近岁数，伊的妈妈跟那人说哩，哎没忙。
4: 妈妈，这不会当你，谁听你弄没？
1: 前爸，我妈妈可空有唔哩？
4: 我母，一定没人陪了，多难得着你啊！
6: 啊，肯定不啦，看，现在我看到龙皮啊，空的更多那个爹，那女人陪啥别土卡水啊，脸红个爹，肯定水皮大卡，推波跟那个楼，啊，妈人陪那楼人个说楼梯楼好看，你让直播人个哒，个前辈可以弄下啦，跟个太阳都跟个楼陪玩下啦。
4: 哦，不是老贝哦，做两天生意。
6: 今天的看轮婆啦，他顶得看人家赌博和格林楼，他如马做完跟钱赌下明天比楼，阿咱操作博跟你们啦，马些闲钱妥当啊，看明天嘛，阿饭多少啊，跟账单你看，阿老我们外的水单做完，阿买人多中奖阿老一天老多呢呢，如以后老可以为现在努力多少多呢，马出来住，看会看我咪。
1: 你读这么累，阿婆也没。个发爸去阿读啥？杂老做来老你博士，你真录跟你母辈那乱三老掉你应个啥？阿读啥杂老博士啊？哎，其中个发爸中个天生去蹦跳，哈个滴没。
6: 哎，平平龙爱说，跟钱得帮龙爱老费个呢，跟钱爸铺摆就跟来了好帮。
4: 你不你是都没点多了那么老呀？第一跟走的是呀，跟到那出多了，不天天不到熬夜来唱哎。
7: 马厝啊，你去？
3: 阿早了都个，阿种被多留了你去。
7: 你莫。
3: 我不认，妈妈希望那么家养的咯。
7: 你哎，不天土土呢？马厝那一，你非要打住你咯？
3: 妈妈去赚种菜来 income，去做阿爱背模特儿，都个钱。嘛些阿瑞老开眼，阿侬那得吃得哎么呢？
4: กันเทียมแล้ววันนี้กันฟาดเห็นนกมันลอยน์ปะเทียนถวายน์สมเหลปายนั้นนุ่นกันเรากาช่วยนั้นสรุปข้าไปตานี่กันมังเอ็มกันจีคานกันเราไงอิจอกันแล้ววันนี้ยะนักกินนั้นนมสักหน้าตัวกันไงตัวลวินตัวนั้นนมสักหน้าตัวจับกันเราไงตัวชีนะกันเทียมเราตักสุดนี่ปะเทียนกันชุบตานเสียไรชุดมินเปียนี่เฮ
3: นูป้ามามาเฮเฮอโทรชะเทตัวแล้วเนี่ยมามา
1: โอ้มามากระเพาะเทเราหันปุ้ยตักเอมมามาเราเกี่ยวเลยรออหุ่นเราแล้วหุ่นมดเราก็ใช้ดูไล่เหตียงไม่ยานเลียมังโมกิจงกระเพาะเทเราเทนิซิลอะไรนู้นเป็นไรจังเอ็นกอลฉัดเล็กเทกับหันซักตักเอ็มลูกป้าไว้ขัดเจ้าตากับฟ้าป้าให้รุนเกียร์เดียวเล็กเทคงตักินกันเงินตักสิเจนี่
4: มามากับฟ้าป้ามามาม
3: ามามินช่างเต้โม่มามา
5: ม้าชวนอาบนปุ้ยตักเอ็มเจ้าตั้งตักตันสองตัวดูนะมาหุ่นที่ตักตันทีดูไลน์เตียงที่จงอาเทนเป็นเสียงโมอาปุ้ยก็เตะไหมอ itana ka chong chai na te thon ma don te nga em niang le chungla mini chunga za ngai na lan te sela vanwa ma ni te kin chol lang che o ma chuan mang chao

ตุนกันไงทักตาคานิลี่ลียมตาติลาแล้วเริ่มรอติสักนี้อ่ะกันละดดเลตานสวนเลปาทูสวยโรติลาวันละสายแล้วว่าสักเฮกรนช่างชวากะ